เอาหนุดรอระไมเกรุดอถึงกับเวรังนอเงาสมาดีกวาเอที่เริ่มปนได้กุงเอาโยนยเลปุลาเอลักยเลเสตาวันน้ำปนเดปวนปะเดนุบายเสบุลันเสสวามเกลมันกมวงามิงกายทวกุณเอาเลียงาวกิตะงบังมันสังนันนายเนลติกิตะอภุลายนันโนอมัยงายเกยโกดุกะลิปุณีลัญญายกัญญาเอญมัยตงปัมเพียงคุมรอปิริยังเปรงกอร์นายมยปีมาคายคญอรารายมาดังละลังญาลายปดอกนเปงาวกเบรบอมายัวเดปกายตะกิโซเดตุญัวจาริโปมกายกรณานุนโตงาเกลาวัดกำมังกังยูลวัดนางเบรุนายญาก็ตุนางบอดินางคมรอบังบานารเนลสายยุรกอปานายดอจุงายจารีติกายลันยะนารันเตียงกอนเรียงสกอปัญญายติกายตุลามุกินีมันนายอ